0: ละใจกาเดียแปมดได้เงกีบสอังจำมายังงาเทเรบสอังจำมายังงาตะหินจันยลมายังงาเมลียนยลมายังงาแม่ชุบะจาเดียมายังงาแม่ใจคาเดียมายังงา
1: วันเล็บนั่งยิ้มคอยเอฟคอยนั่งยิ้มไอ้ตัวรันบัลลัดนะไอ้ลีบัดบัลลัดนะเอฟนั่งยิ้มคอยรู้สังข์ชั่มบุญนุ่มน้อยตะพริ้งกอดตีกอดตะพรุดอีกอดตีกอดเงลเลวส์ตีกอดตีกอดเงลเบลล์เอวตาลเจียนละตุลเอวตาลเจียนละตุล
2: ชิลโรเวสกงเงี้ยโอ้ยเงี้ยละบูชันตุนยายานันยาร์บุลุงเงี้ยชิลโรเวสกงเงี้ยงเกยันได้ยาเซมิเชวัตังวันเงี้ยปูหันไม่มิเชชิลโรเงี้ยยาร์ชิลโรนดาบตัมบาระหันบูหันไม่ยาดังเงี้ยฉันเองไอ้มาตอนนู้นตั้งยาวเว้ยยินดีเหรอนะเว้ยยังไงเหรอนะบุหัวชาวก้อยอาทำยานุลังอาลังอันยานุลตาบังอาลังอันยาเสียงกูจะหิจิงนี่นี่ยมอาเดย์มาเยวเนี่ยนายมโหตงอละกอยงกุญโญเยชิเมยงกุญโญคุณหานาสารังเนี่ยญีญุนดาสวัจจโมเอกอสวัจจมะชันชันดามุนโฉเยานนะเกลงะลูลาดรปะดาหันดังเนี่ยงัลดึนสรังลมลับตาดังเนี่ยสวมดาลาดรเชเฮลรอกีเชลรุนีญูไอ้ตะกายล่ะตะวะเฮะตะนะตะมิชุกอดรหงเนี่ยเนชาชิลรอมาชญงอะเนี่ยเนงวันเบรนางปอยะนุยมดาบุหจังอะตะมซอจังอรโกวนนอญอรดุซรปิวชิลรุนีญฮันดะบุยะบอจรอยเนี่ยฮะเนดัมบอระซเรงอะยารชิลรอมดางอะเนี่ยนะคลอนิลวงอะเนี่ยชีเนี่ยแม่ดื้อใจฉันนั่งเชื่อว่าตายยิ่งเชื่อว่าหนุ่งเงี้ยยุ่งเชื่อหายโอ้เว้ยฉันนั่งกูดึงเงี้ยมึงเก็บเบอร์หันไปที่มาเนี่ยรดน้ำนั่งเงี้ยเฮ้ยพี่เจ้าอุ่นตัวเนี่ยรักลุงเงี้ยมึงเงี้ยสลายน้ำกันนะเฮ้ยพี่เจ้าอุ่นตัวเงี้ยยามพอใจแล้วงั้นเงี้ยยาร์ชิลรอมดังเฮาดอยตังกอรานิซวงนยาร์ชิลรอดเฮาดอยเตนวยอโลเฮาดอยตันเดอริวตวงนจูดาหมงนยาร์ตรกอเยชงนยาร์ตรกอเยชานเรนจิลรอนดอยกันดายามงนHarcha da hada ngani, yarchi la roza yu urgen biazo ngani. Aino otan changa pilya kamani mungani. Mungan bera hana haya na eto kanan chidya muna hayu la nyeda mungani. No otan chishi unyo da yada. No otan yada maha pilya kamani. Pilya kamani mungani.Та ёль чанганай, ну не зармеза, ванин си уню дейда. Нанярын жиллорунда, хаптанда барроны, сунгоза хэвын, нунга саванда, ганя, гэрилар чанин. Мани уня, хану ванян кандид, силерун, силерун ниню. Та ганя, ты ванян, сунгоза хэвын, ганя, нигай мани мгэмнан ты ванян.Ой, маня, я рояна, я рояна, это роза, маня, тикыз, маня, тир, у нега, тикыз, мяза, люди не обыкуни мяза. И, ганя, дякунга, я, ганя, лутана, чё, ганя, не роза, даня, мгембера, нанунга, савара, ганя, дарема, нега, иду, иня, аним, гамонен.
3: Еще короче, мы еще ем бодрым, мы еще ем бодрым, мы еще ем бодрым, мы еще ем бодрым, мы еще ем бодрым, мы еще ем бодрым, мы еще ем бодрым, мы еще ем бодрым, мы еще ем бодрым, мы еще ем бодрым, мы еще ем бодрым, мы еще ем бодрым, мы еще ем бодрым, мы еще ем бодрым, мы еще ем бодрым, мы еще ем бодрым, мы еще ем бодрым, мы еще ем бодрым, мы еще ем бодрым, мы еще ем бодрым, мы еще ем бодрым, мы еще ем бодрым, мы еще ем бодрым, мы еще ем бодрым, мы еще ем бодрым, мы еще ем бодрым, мы еще ем бодрым, мы еще ем бодрым, мы еще ем бодрым, мы еще ем бодрым, мы еще ем бодрым, мы еще ем бодрым, мы еще ем бодрым, мы еще ем бодр